0: เอาเอ๋นูละอาจังไปยันนาลูนางบา
1: ตางดามไป
0: นายกันละบีร่างหาละงานาดมามามตัวยังมาดา